0: คือหมายความว่าผมฝากคือ
1: ครับ
0: จุดที่บอกยังไงครับ
2: โทษที่นะสามีสามีที่ตระหนัก